โซมาปอแม่ตั้งปีน้องยำฟันเปล่ายำมาคือกะจูตีเหลียงกุ้งป้าหนำเกมหนำถองเกมแก้มเปียงอีอันปีน้องยังแป้งปุ่นจูน้องไฟคือขันข้างตันนำก่อนอันเสียหายกุ้งยำฟันเปล่าก่อนเจอมอยเฮาเอ็ดนี่ได้มอยเหม็นอันคือตันมาเสียหายเฮอตีน้องเหลียงกะสาอันเจ้าตีเหลียงกุ้งแหกตาหนึ่งห้องอายงูซุยท้องได้ต้องตบหอดตีหอดตังให้ว่าฟันเปล่าปีนี่ก็ยังเอ็ดตกเหลือจูตีตาฝั่งน้องก่อนยังพันปีนี่ตั้งเม็ดเหทองน้องเลี่ยงเอ็มได้แป้งปูนแสบมามาคือขันข้างตันนำอันหายห้องฝ่ายยำอายงูซุย

0: โซมาป่อแม่ตั้งพี่น้องกางเจ้าคงมือเจ้าฝาไล่แนวหมวนง่ายกางเห็นเอเสกบานเมืองเอจูความฝีซำก่อนยังใดหังกายจูก็หลักโบวันเงยห้องพี่น้องบุเดียวต่อหังไม่หิดข้องห้องพี่น้องจูก็หลักโบยังเหม็นตีเฮือนห่อเฮอจูก้นหมักมอนเมื่อสันกาตีว่าจูความหาดใดแต่บอกกายจูเตยเฮาหลักกึนเฮือนวันหวาบันจุงเชิญจังสวมเฮินเสียงหาดสันกาฝีซำได้หลับออกแต่ปี2018ก็หลักโบสันกาฝีซำห้องเชิญจะหนีมี35คนมันจึกเจ้ายอมเฮาหลักตวนแม่นว่าจูเจ้เวียกตั้งตุ๋ยบ่คือเดียวให้จูคนมานี่อิ่มเฮ็ดใดกายเจ้ออีเฮอสิสานห้องบานเมืองปาตั้นถี่ล้านเรื่องก็หลักโบสันกาฝีซำห้องเชิญสากิมเลียนว่าคือนี่จูหอยเวียนมานี่ก็เอลังเงินเอเวียกสู่กงตีให้เลยจูเจ้เวียกอื่นย่ำคืนเอ่ยนองจังมากขึ้นพันหวาคือเรียนตับจูก้นใดท่ามโจรนำกันป้อมหาเทินจูความหาดก็เห็นมวนลืมซะจูอันเหนื่อยหย่องแต่จูคืนคืออ่ะล่าเตียดบุกได้เฮินมานำเจอเสียนเจอมวนเมื่อวันเงยกับจูบานเมืองจูเจ้าได้เหื่อบ่เดียวต่อยอดซุ้งจูเจ้ามวนห้องก็ดักโบยังมีตื่นจูก้นอีเมื่อความสันกาบดีโอสากิมเดียนได้ตีจูกับนึกติ่งก็ยังเจือเจ้าดีใดก็หลักโบสันกาปีซำกะโขยสีเกิดน้ำเฟืองแตงฟิ้งเจอแต่งออกเจอยอมอิ่มได้เปลี่ยนมือซับตางดีใดตุ๊ดหน่อยคือไล่ก้นหงายมานำเอ้ยเวียนทีถาวลี่โขยสีเกิดน้ำเฟืองแตงฟิ้งฝ่าแมน
1: โดยจุ้งหัวใบหาดสันกาปีซำไหมเฟ่ quê hương đất nước
0: จวนกวงจูใบหาดแมนต่อมาเมื่อเจ้าอีดินเมืองไต้บานตั้งสังหันจูหอยเวียนหูก็แต้ม